0: จำเดินมันดีกว่าง่าจาวน่าจะนายุนตารีนิ่งบาลิปอราตีไม่ทำในสมัยวีไม่ทำในปนทางเสวี
1: โอ้ยเด็กอาเป็นอบอดเจ้าดี
0: มองกันแล้วตัวสมิงกิโลเวทิสองอตามวากุ้งกังราวห์มรินนี่นี่บทนางกงจะต้องฉันติดกอเอาไว้ฉันเก่ง
1: โอ้บ้าบอโอ้ยดี
0: ดีดีเด้อเอาตามวากุ้งเด้อ

อสุจิเหรออะมีสมบัติทั้งหลายสิ่งเงาประชันตั้งเดือดแล้วก็ทำกันเดือดเป็นต้องสักหน่อยถึงเป็นคุ้มบุกแล้วก็ทำเงินต้องชาเตียงงามปักจิตเตียงมีแต่ชาเตียงตันโตจิตก็ประดิษฐ์ประดิษฐ์เจออะไรเป็นตุ๊กตาจิ๋นเนาะก็ไม่รู้สึกหวั่นลึกใจตอนนี้จะถึงเป็นนักศึกษาไม่ได้เป็นทั้งนี้

0: กินเนื้อกินเอ้ยจินดารีปารังก์ก็ตรึงนี่บาดีสิ่งเดียวปัจจุบันปัจจุบันทำมันก็งอคือสระนารับนารับปะการจะทำมันทำเลยอย่างจินดารีก็ตรึงอย่างนั้นก็มีที่บาดีสิ่งเดียวเลยปัจจุบันตึงปัจจุบันตึงนี่ตึงตาตั้งตาถึงอารมณ์ก็มาปัจจุบันเดียวถึงมันที่เราพูด
1: อาจจะไปยังตั้งอารมณ์ก็มันสิ่งที่มันต้องการอยู่ตลอดเวลา

วงตรงตาตาละสองตาตาละถึงอารมณ์แบบตึงตักตึงหนึ่งตาตาละถึงเนี่ยตาละจิตนี่ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ตาละใส่ไอ้ตีที่เกิดมาปัสสาวะมาละเสียหนึ่งตาละจิตตาตาละถึงอารมณ์เด้อก็ถึงอารมณ์ตึงตักก็จังดังตึงกายสมุนจะรับจบสักก็มีเรื่องประเทศที่เป็นประปานประปานประยุทธ์เป็นเยอะนี่แหละแต่โดยอาจจะเรื่องอะไรพัฒนาอย่างที่ที่มองเสพติดไปเนี่ยนะพัฒนาอย่างกูตั้งแต่ตอนนี้ไปที่ประปานตั้งแต่เมื่อสิบปีที่แล้วมันก็มาในปัจจุบันนี้มาจากมุมคนนี้ที่รักกูรักกันสักก็jadi benar-benar sih bisa semangka lah bisa ngerambung jauh kita sama piung bol, boyo

สังวัตแต่เมื่อเจ็บเรื่องสารวัตรเจ็บดันเดียวตัวสมรสระมีตัวโลกก็จะเป็นพระพุทธมารเจนลิขิตอวตารมันตั้งลังตับเองตั้งปีเปลี่ยนเป็นสิ่งอะไรพุทธนาวิถีมันการเมืองพุทธที่เมื่อเมื่อปัจจัยเป็นปัจจัยชายาตมักมีลบมังลาตาอันลบตาชายาจะก็ผิดงานเรื่องโลกก็ผิดก็ห้ามดิบดิบออกมาเจอโลกก็เกี่ยวกับดาวจะเปลี่ยนมันเดินถ้าเราเป็นรักพระพุทธเจ้าอยู่ที่สกุลมาติอยู่ที่เจ้าเป็นเด็กที่เราพารังดิ้งนี้ทำให้เกิดขึ้นมาจากนิพพานนั้นบรรดาบัณฑิตเบียดเลยทำมาพัฒนาเรื่องนี้Nah, kenapa dia nampak menggelar bergelar itu? Katakan tanpa rencan, tak bincang, tak patungkan, tinggal sambil kawan. Bukan teman-teman yang berteman minggu. Memiliki jalan patuh sendiri. Yo, aku lembut patuh sendiri. Salam menempatkan ketaan mengapa? Nalik wajan bintang.

0: เอตนาคังคูโอปโอปลิมเนจินเนงาเวภารณากุตความงเดกรโอรากรสโอปาริงเจ้า
1: พระพุทธเจ้าเมรคัสกุกุยนะสายานิพนธ์กุนตังอโนฟิอาจิกาเพียบิดพกกองเดลิเซียพินังกุปิปกมัสอริเนโกสถานะเป็นยังไงมังคุสระสกังลีร์อินโตโตกลาบเซียจิลาจักคุณตัดสินปฏิเสธนี้งาวิตันโตผิดโตก็ยังสถานะเป็นยังไงมังคุมูอ๋อจะมุ่งมั่นดักคนในงูจับผู้จับปั่นนั่งนิ่งประกอบอะไรที่ตัวมูลที่ตื่นดักหนอตั้งแต่รู้ที่จริงกันซึ่งตึงตึงละสิ่งตึงตั้งมันจะกล่าวรับฟังกันแล้วฉันอยากให้ติดตาตีที่จริงตึงตั้งงับที่ตีไปดิลูตั้งแต่รู้ยาจีนอาจจะเป็นต้นตะปูเยมานิอันวารุมาวะตบหัวปัดดันวิ่งกลางที่มันกู้เจอเราปานิฮาลิปัดดันตั้งสมารันนาวังมารันซาลิจีจีเย็นกันก็เอ็นกันระเบิดสร้างลิสกอร์เวสตาตัดปุ๊บปัดดันมันกู้เจอเราปัดดันมันกู้เจอเรามึงกูรีปัจจันตุคูตุคูปัจจันเอ็งกระไรรถโตตั้งปันดามมุนตาร์อันอันตุร์อันลายเนี่ยปฏิงานตอนเช้าพาร์มดีดีพาร์มเสียดีตะโกปัจจันไม่จะดีเป็นตั้งยังมันก็มีราชาเดินกันนั่นดันทุ่งสมโยโกยังไม่ไปสุดไม่ยังจะมาปัจจุปัจจันมึงงงกูดีปัจจันบีรังบีรังตัดทิศทิศอ่าๆลูกก็มาอยู่อยู่หือมังกรปอปอปอปิดลันปัดตันนี่เหรอยานี่ที่เกินทั้งปะตาปะอุตสาปะที่มังกรคิดถึงบุลุมรักงาตาเซอุกุรันมานุมโซ